ายองชานาแกจิดาดาฮาเบลิงฮามิชอนเลยชอนบาปลายยามนาพาราโอเคพาราโอเคไอ้เจ้าเรือไม่เล่ามาคำเศร้าหนูสบายไผ่บุญนั่งไอ้หนูชาวไม้ไผ่บ้างไอ้ขอใครจะลาหูดาด้า